มิเชตอเมวินาไอ้กิเมเซสซีทาบิริปปุนมักตาเดดิเกตตูจิริเอสเอ็มเอสทาบิริคลิบเอซินาโมนิกาฮาวบัมมารักไฮดุนีวิริทากัจจิริอิสัยมักตั้งคดลตัมจิริโนบาฟิล์มดิกิสลามโซฟิอานันเดสุรีมาสเตอร์สุรชานามดีมาสเตอร์มาร์ตินกิอพุนบุคอนเจลดาสุเรสซิดังนาเซริงบาโอเกตนาสรังบิเชนีปุณธามินัสซี

0: ามานะลูกให้บ่าอะตัวปะนิงไงต้องวีให้ดูนะโมบายไปบะดีอะบ่าไอ้บูนะอะฮันนี่อะงางะมานะลูกให้บ่าฮะจากโกจานิงเดโมบายละนะไปแก
1: มาทั้งอาซีดีกำลังบัตเตลันน้ำเลยบนหัวประตูยังมีนาฬิกาพูดอบอุ่นสู่กรุ๊ปอุ่นเลยรำเมฮันตักสู่กรุ๊ปกี่อุ่ยบักไก่กุมบ้ามาขัดติอุลักดาวมาเลยนิ่งฮันหายบิโ
2: อฮันราสไลส์ชั่งกุ๊กเจมาฮีกิทักตาราเดตัมเจ
1: งาซีกรุ๊ปอุ่นอุดพีกันด้วยเสียบกันอุ่ยกันด้วยเน
2: าะอุ่ยกรุ๊ปเซนดราม่ามั่งเจ
1: มาใส่ตะกี้ขลมาเทลเมียมุ่งคุ้มสไลด์ตัวก็ดราม่าส่งยาวรำเมียมนุ่งไอ้ยามนสู้ผจญน่าเปอร์ฟอร์มตัวบีรักันนี่ให้เดินทางใจมายามพูดน้ำมักดราม่าเซตามินาเ
2: จ
3: นุ่งไงกว่าอะตัวยี่รังตัวบุ๊จีมีช่วงก็ชีบยาวบ่ดูกี่ดีนุ่งไงเดอะตัวสกูการ์ดบุ๊จีกี่ไฮดียามนุ่งไง
2: สกูซ์ลิงไงเดอะเดอมามาหน้างาตางาตาหุดเป้ช่องงาหัวปะตัวสกูชุดที่ทายวันนี้น่าหุ่นจิตเดอที่น่าจะตัวแม่ที่น่าจะก็เลยปีน่าตัวแม่หุ่นจิตเด
3: อไอชูที่เบี้ยมุกินเกมมุชานะหุ่นนั่นนั่งกับมุชานะมีนาฬิชินีอะเช่นกี่นุ่งเดียนุ่งไงงู
2: อะตัวชุดที่ต้องทายก็เลยตั้งมาจะรู้สึกดีนุ่งไงนิ่ง
3: อะตัวมาหน้าตัวเลยที่อะที่ที่นุ่งไงไปตัวเอง
4: นู่นนี่สิเดชานะเมย์ไอ้ดิงามนู่นเดทีรึ
2: ไอ้คนนี้ที่กูสิตีลุ่มท่าเลยไปกี้ฮาราบุคงตัวมีนี่สิดา
4: สกูการ์ดบุบุกอะไรจะนุ่งอะไรบ้างอิมานะบีอิมานะบัมมายังซูปุนบัมต์ฟังเดะไลท์ตั้มบัฟังดับสิไอ้ดิยามนุ่งไอ้ตีอีรังเซทูนัลโลชินเบียร์ก็สกูยามทูนัลกาบยาฮันบียูนัลไลค์เครมินไอ้ดิ
3: คุยที่สกูสิตีทามเนี่ยนุ่งไอ
4: ้ปังนู่นที่นุ่งไอ้นี่ไอ้สกูกาบยาอาร์กันดัชเชนลุยบันดังนับบัชเลบัสกับเบอร์ตูนับบุหัวนับบัตโอซาสูซาตรสูคุณสุปตะวามินาตัวนี้เฮกกาบกามุอิซามตากเฮนนี่ปารามตะคงโอร์รูฮูจิโนเนนุ่งไอ้ตัวไอ้เอ
2: เป็นเท่าไหร่นั่งน้ำมาตาชาเรียงเดอไอ้คนที่นุ่งอะไรโอเคเนี่ยฮะ
4: ยาเลยสิสันยาตาเลยมาซีรียุ่มยุ่มสงเนอร์สิโก้เฮงพูดสันชาเนอร์สิ
2: ไปไปไป
3: อีรังสินะการันบันยมิตรลอยกระเดือริบะมิจฉาประจายคุยขัดตนาอวามัยซาลังเนตุอิจฉาสิงสูมาให้ตั้มบะมาปุ่งฟ้าเนตัมนักตะบกุยตุงกิมิโรตุงกิยุ่มบีเกียดีภาษาหน้ามาคงสมบีบวัดเป็นะจังทกปัสมาสมาอวยบดุดีว่านันทกนันนิดกุ
4: อิมาอิมา
3: อิจฉาฮัลเลอดนาสัญญาได้เลยไล่ดูท่าดูโรอะดูลอยแบบนี้ลาลิปาทโก
4: อิมาสกูการันบันยินะลาลิปาสุกิอันตาดอมแม่มีอะไรการดิโอซานะตักพีบดลอยข้างดอมข้างดบยาสโอซาดังแกนตาด้วยเนี่ย
3: จุมเมจานาไฮบะมาฮิโรยก็โอจากะซูลับทุ่งนะเฮลิอีรังสิเดเฮนะมังเจริเซประจาอามาดิมาฮิโรยนะคุยเนเฮนะเฮลิบะเนี่ยพาเรเซลายดุกทาดูโรอดูโลเวกันเนลายตุปาโรคังดะเบยาวซูอิมานะคังบะคาระดิติตักปิเรเกดูกันเนสกูลสเตรทไฮเดนะเน

0: ไอ้จักเก็บยาด้วยล่ะครับสัตว์ตีตาปอบงเจ้าเลยดอกปองไอ้จักเก็บยาด้วยล่ะครับสัตว์ตีตาปอบงเจ้าเลยดอกปองไอ้ขวามาขี้ดีจัดมันนี่นี่คอยมาขี้ปอบงเงาเงาเนี่ยนี่สิเสียวน่ะพลาดเอาหายตัวว่าตั้งขี้ดักกูจ้องยอดเฮาลุงพันนี่ด่า
1: เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนาะอ่ะนั่งหัวรำดงนั่นล้วนเสียเลยดอก
2: ปอง
0: แม่ยาสิตุการมุกนั่งโทก็ไอ้อาชาปุ่นนำตังก็ไกลเลยเด้อชาเกี่ยนตัวสักชิ้นก็สักชิ้นยังก้อยบุ้งอ่ะนั่งงาสิดีเน่นั่งงอนจะลอยน่ะบัดตายในระกาดอรีนี่ก็น่ะป้าบุ้งน่ะสักชิ้นหัวหายดิสินี่
1: โอ้ยยาเร่ยาเร่ป้าบุ้งด้วยน่ะตายน่ะพี่ลอยมาก็ได้แต่นู่นเห็นมาสิง่ายขวายมีน้ำบุษขันหัวหายบ้าง
3: ไอ้นักเชื่อขันนู้นฉันรอสายผมน้ำที
1: ส่วนผมดีน้ำทีต้องนี่ตาป้าบุ้งมีงานร่างใครเห็นจิลูบุกี้เย่
0: ak ngap pa bu hek masi masi.
1: Kau biar tak nu? Kau tu kira kain na ayam sah di
0: sana. Hey hey hey hey, masih jahat nama ni ni masih di. Hey, ngasih di. Ari apa makhang na dapat yadre? Nang yusi tak hidra, natraga tak aroy dra. Senu kumu? Nangi pau kungui matung ngai tabak tau deh.
1: Tak jahat, roy kita ni kuki kayu.
0: Hey, masih aku malu na.
1: Angang si, itak tak kat lama li sangka.
0: เฮ้ทักทักกันเลยนี่มั้งกาวนารวยนะขันบันเนี่ยบะเฮ้ตยาดับตาวเอ้กาวตัวสิบยายเกตุกีนาซานุปานะยูอะดูกันนังนะจัดดาเฮ้มานักวยนุสมัยชุมตาวระดีนูโมดีเนไอพุกเอากันแล้วก็จักขิดเอาอยู่ฮัลโหลไอโก้ไอเบียมา
1: ปะบุ
0: นุชี
1: ปะบุ
0: นังสีดาอุ้งตลอด
1: ปะบุอะมุกตัววารักปิวนัทเรบดีเนกุยนะจัดกันดับมาละเตรียมบุ้งสิ
2: ยุคนุ่งทิลยุคนุ่งทิลต้องปาอะไรก็ทักตันอะไรเด้อปะบุรีเดินนะชีเดียนางให้ตุ้มินเลยชิลิดิการีกินนองนังนะฮะให้ดูเลยบดีเนี่ยนังกายนาตัยซารวยสิลักตันนี่ปะบุงมาไหนกินตัวรีบดับเจอะตอนนั้นข้าน่าใจนับบดูปามเด้อบดีไอ้เนี่ยปะบุงให้ดูเด้อบดีมาชิลิปะบุงเอ้ยมาชิลิถ้าจะมีรู้นุ่งมาชิลิสินับมุนุ่งเต้ยลำซาลีก็ปะบุงจังบดอจังบดอไอ้นายไม่หวานนี่ยุคเนี่ยนังไม่ดูนังไม่ดูมิเชียดองตัวเย่งอ๋อผู้กามเฮก้ามเลยเด้ Kalau mana pi neno, harau tu isibo. Ngasih di ne, ngasih di ay prok prok saya ko. Ay ne, ay loy hai tu makan ne. Ay ipo am dah la soan gini hai sini ay.
3: Ayo mana loy hai tu ne, kui mana? Mula kah di sian hurah la kita tahu. Kau tu le hai tu orang kita tahu.
0: Ay nama ay kita umang ane pi kar kita mum mum chol le di tu kai dore. Ha kai no, mum mum chol le di tu kai no.
3: Papa kai no ne, kau tu dia aje semai tu ba, aje. Pukse yam, nungai rak tereba. Yo, pukse. Aduh, ay washroom bauda. Samu ge.
0: Ngasai di kasih tau terkau hujuk tau. Hey, kau no nang na hai bawa si ay thaja di ne, ay thaja di ne.
3: As, aduh, kangen gara bai dulu, kau ini pabung si.
2: Yang oyo.
3: Ia siang bai si. Asai yo.
2: Aduh, oyo mengang ino. Tau si nari bani pabung. Asai, mata ay kerbon ni si.
3: Lusi ini terita kau, lusi tombe.
1: Ngai kau hai macam. Angang si, ipa pakat le, dunia tau rini.
3: Mana pakat ini?
0: Nang na nasa si kangkat pasi, kangkat ini tak kau ketuki. Nang kangkat cabar nasa si ngasi di, sandha batare tu. Ay sandha batare bang ngasi di.
3: Oh, yare ay thakjaroi pabung.
1: ทักจะรวยยาเลยมาทักจะรวยป่ะไปอ่ะดูอะไรดีนัทรดียูทักประชดไปยาแต่ละมันนักโค้งอันนี้โดนทุเดกกระโดดไปข้างอ่ะป่ะยาเลยด่ะนักโค้งงานเลยดิไงจะเนี่ยมาทำใจอะไรไอ้ไอ้ไปทุกอย่างจะเลยไอ้จะเลยโอ้เชลลี่อินลีเวอร์พิซอนโดนนันมันลีโก้สำคัญไอ้สิ่งนั้นเป็นไรก็นุ่งง่ายคิดเลยแต่ก็แค่ทุกข์

ันจะคิดว่าเสียสิ่งอะไรนั่นแหละถ้าก็สิ่งใดมันปริมาตมิเสียสิ่งลันทุกสิ่งลอยจะเลยมาณที่ว่าทุกรัมแก่หน้าเลยจะลอยจะตัวนั้นเสียมจะรีบาคาสฟานีฟอลกีเอฟเอ็มสังไห้ชแนลนี้เอาใจปุ่มพมสิ่งใดปูดุนลักษรีมันปริฟลามิเสียสิ่งมาทั้งมาทั้งไว้นะขดลกี่หันมาจะทำวิริศีดักฟังฟลามสิ่งใดกี่เสียมขักขดลตั้มจะรีเสียสิ่งลีบีปุสเปรานีเสียงบ่บีมอลฟิโบอเมดีเสียงบ่อพาว